สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้หารือกันระหว่างการรับประทานอาหารกลางวันในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเยือนกรุงปักกิ่งของนายทรัมป์ผู้นำทั้งสองได้พบกันที่บริเวณจงหนานไห่ใจกลางกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐกล่าวว่าในระหว่างการประชุมสุดยอดเมื่อวันพฤหัสบดีที่14นายทรัมป์และนายสีได้หารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจทวิภาคีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นรวมถึงการขยายช่องทางให้ภาคธุรกิจสหรัฐเข้าถึงจีนและการเพิ่มการลงทุนของจีนในสหรัฐด้านจีนระบุว่าการเจรจาทางการค้ามีความคืบหน้าในการให้สัมภาษณ์กับ Fox News นายทรัมป์กล่าวว่านายสีตกลงที่จะสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง200ลำนายทรัมป์อ้างคำพูดของนายสีว่าเขาอยากเห็นช่องแคบฮอร์มุสเปิดและเขาจะไม่จัดหาและเขาจะไม่จัดหายุทโธปกรณ์ให้แก่อิหร่านโดยนายทรัมป์เรียกคำพูดนี้ว่าเรื่องใหญ่กระทรวงต่างประเทศของจีนออกแถลงการระบุว่านายสีเน้นย้ำว่าปัญหาไต้หวันเป็นประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐนายสีเตือนว่าหากไม่จัดการประเด็นนี้อย่างเหมาะสมสองประเทศอาจปะทะกันและอาจถึงขั้นขัดแย้งซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตกอยู่ในอันตรายอย่างยิ่งส่วนแถลงการของสหรัฐไม่ได้กล่าวถึงไต้หวันนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐถูกถามระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐว่านายสีได้ขอให้นายทรัมป์ไม่ขายอาวุธให้ไต้หวันหรือไม่นายรูบิโอตอบว่าการขายอาวุธให้ไต้หวันไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ญี่ปุ่นต้องการให้รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังจัดการให้นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนโดยต้องการให้สนทนากันหลังจากนายทรัมป์เดินทางออกจากกรุงปักกิ่งในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมแหล่งข่าวจากรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลต้องการทราบอย่างใจจดใจจ่อว่าฝ่ายสหรัฐและจีนได้หารืออะไรกันบ้างเกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคเช่นไต้หวันและการควบคุมการส่งออกแร่หายากของจีนนายคิฮาระมินารุเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่16ว่ารัฐบาลต้องการรับมืออย่างเหมาะสมขณะที่กำลังรวบรวมข้อมูลรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศ

NHK ทราบมาว่ากระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งออกขีปนาวุธโจมตีเรือจากภาคพื้นไปยังฟิลิปปินส์แหล่งข่าวระบุว่าฟิลิปปินส์ได้แสดงความสนใจก่อนหน้าในเดือนนี้ที่จะจัดซื้อขีปนาวุธท้าย88พร้อมเสริมว่าทางกระทรวงอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งออกขีปนาวุธเหล่านี้จากคลังแสงปัจจุบันของกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินโดยกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินมีแผนทยอยยุติการใช้งานขีปนาวุธท้าย88และเปลี่ยนไปใช้รุ่นใหม่ขีปนาวุธท้าย88มีพิสัยยิงมากกว่า100กิโลเมตรเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นได้ใช้ขีปนาวุธรุ่นนี้ในการฝึกยิงจริงที่ฟิลิปปินส์ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมโดยมีกองกำลังสหรัฐเข้าร่วมการฝึกซ้อมด้วยนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังกำลังพิจารณาถ่ายโอนเรือพิฆาตคุ้มกันชั้นอาบูกุมะให้แก่ฟิลิปปินส์ปัจจุบันเรือดังกล่าวอยู่ในความดูแลของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับแก้3หลักการเกี่ยวกับการถ่ายโอนอุปกรณ์ด้านการป้องกันประเทศไปยังต่างประเทศรวมถึงแนวทางการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้โดยหลักการแล้วญี่ปุ่นสามารถส่งออกอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงได้เนื่องจากได้ยกเลิกข้อกำหนดที่เคยจำกัดให้ส่งไปยังต่างประเทศได้เพียง5หมวดบริษัท Honda Motor ประกาศผลการขาดทุนมหาศาลสำหรับปีงบประมาณ2568ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับลดกลยุทธ์ด้านรถยนต์ไฟฟ้า Honda ระบุว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผลประกอบการทั้งปีติดลบนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยผลการขาดทุนจากการดำเนินงานในปีงบประมาณที่สิ้น

วีปอเมริกาเหนือมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐก็ส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทเช่นกันอย่างไรก็ตามในอนาคตข้างหน้า Honda คาดว่าผลกำไรจะกลับมาเป็นบวกได้ในปีงบประมาณปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าได้ออกใบสั่งมากกว่า 2,000 ใบสำหรับการขี่จักรยานโดยประมาทในช่วงเดือนแรกหลังกฎจราจรใหม่สำหรับจักรยานมีผลบังคับใช้สิ่งที่เรียกกันว่าใบสั่งสีฟ้าใช้กับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปที่ละเมิดกฎการขี่จักรยาน113ข้อภายใต้ระบบใหม่ที่เริ่มใช้เมื่อวันที่1เมษายนโดยทั่วไปตำรวจจะให้คำแนะนำหรือตักเตือนผู้กระทำผิดครั้งแรกสำหรับผู้ที่กระทำผิดซ้ำหรือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำเตือนจะต้องเสียค่าปรับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่นระบุว่าได้ออกใบสั่งทั่วประเทศในเดือนเมษายน 2,147 ใบเมื่อจำแนกตามประเภทการไม่หยุดที่เส้นหยุดรถแม้จะได้รับคำเตือนจากตำรวจเป็นประเภทที่มีจำนวนใบสั่งมากที่สุดถึง846ใบรองลงมาคือการใช้สมาร์ทโฟนขณะขี่จักรยาน713ใบและไม่สนใจสัญญาณไฟจราจร298ใบนอกจากนี้ยังได้ออกคำแนะนำหรือคำเตือนมากกว่า 135,000 ครั้งในช่วงเวลาเดียวกันจบข่าวที่นี่NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่11เกี่ยวกับการถามถึงสิ่งที่ต้องการว่ามีหรือไม่
1: ตัวเอกของเราเป็นนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามค่ะและพักอาศัยอยู่ที่บ้านคุณฮารุทำมาที่อาซากุสะกับมีย่าช่างภาพชาวจีนซึ่งเป็นเพื่อนร่วมบ้านพักอาศัยทั้งสองกำลังดูร้านขายของที่ระลึกที่อยู่บนถนนนากามิเซะซึ่งเป็นทางหลักเข้าสู่วัดเซนโซจิค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทเรียนที่11กันครับ
2: この T シャツ見て忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
0: มาดูความหมายที่ตะบันดัดครับ。
1: มีย่าพูดกับทำว่า
2: この T シャツ見て。
0: ดูเสื้อยืดตัวนี้สิ。
2: 忍者って書いてある。
0: เขียนว่า忍者。
1: ทำดูเสื้อยืดตัวนั้นแล้วพูดว่า
3: อะ忍者。
0: โห忍者。
1: ทางพนักงานขายก็พูดกับทั้งสองคนว่า
4: いらっしゃいませ。
0: ยินดีต้อนรับค่ะ。
1: ทำถามว่า
2: すみません。お守りはありますか？
0: ขอโทษค่ะมีเครื่องรางไหมคะ
1: พนักงานขายตอบว่า
4: ちょっとここにはありませんね。
0: คือที่นี่ไม่มีหรอกค่ะ
1: แล้วมีย่าก็พูดกับทำ
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
0: ทำเครื่องรางมีที่วัดน่ะ
1: ทำถามทวนว่า
3: お寺ですか？
0: วัดหรือคะ
1: มีย่าแนะนำทำว่า
2: ไปกันเถอะ
0: ไปกันเถอะ
1: คุณโคสิทธิ์คะเครื่องรางของญี่ปุ่นคืออะไรคะ
0: เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าโอมาโมรินะครับตามศาลเจ้าและวัดมักจะมี

0: นี่ครับเชื่อกันว่าจะนำพาโชคดีมาสู่เราหรือปัดเป่าโชคร้ายไม่ให้มากล้ำกลายครับเครื่องรางชนิดที่ทำหานั้นมีลักษณะเป็นถุงเล็กๆครับสำนวนหลักประจำวันนี้คือมีเครื่องรางไหมคะ
1: お守りはありますか?
0: ถ้าจำรูปประโยคนี้ไว้ก็จะถามได้ว่ามีสิ่งที่เรากำลังต้องการอยู่หรือไม่ครับมาเริ่มพิจารณาความหมายของสำนวนหลักกันนะครับคำว่า
2: お守り
0: แปลว่าเครื่องรางตามด้วยวะซึ่งเป็นคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อการสนทนาต่อมาคือ
2: あります
0: คือคำกริยา
2: ある
0: ซึ่งแปลว่ามีโดยอยู่ในรูปますจากนั้นก็เติมกะเข้าไปที่ท้ายประโยคแล้วขึ้นเสียงสูงก็จะเป็นคำถามครับต่อไปคือจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่อไปซื้อของและอยากถามว่าร้านนั้นมีของที่เรากำลังหาอยู่หรือไม่ก็ใส่คำช่วยวะต่อท้ายสิ่งที่ต้องการและนำ
2: ありますか
0: ต่อท้ายเข้าไปอีกครับ
3: ฟังแล้วพูดตามนะคะ
2: ありますか?お守りはありますか?
3: พูดกันได้คล่องไหมคะ
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีสิ่งที่ต้องการหรือไม
4: ่すみません地図はありますか?
1: はい、こちらです。
0: และนี่คือความหมายครับนักท่องเที่ยวถามว่า
4: すみません地図はありますか?
3: ขอโทษครับมีแผนที่ไหมครับ
0: คำว่า
2: 地図
0: คือแผนที่เจ้าหน้าที่ตอนรับตอบว่า
1: はい、こちらです。
3: ค่ะนี่ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ต้อนรับมอบแผนที่ให้ทันทีเลยครับถ้าไม่มีแผนที่ทางนั้นอาจจะไม่ตอบออกมาตรงๆว่าไม่มีค่ะ
2: ありません
0: คำตอบอาจจะฟังดูคลุมเครือครับอย่างเช่น
2: ちょっと
0: แปลตามตัวอักษรได้ว่าเล็กน้อยหรือนิดหน่อยนะครับและอาจจะบอกขอโทษด้วยสำนวน
2: すみません
3: ลองฟังแล้วพูดตามดูค่ะ
2: 地図はありますかすみません。地図はありますか?
0: ลองนึกถึงสถานการณ์ที่ร้านขายของที่ระลึกกันไหมครับจะถามยังไงว่าที่นั่นมีพัดคลี่ไหมคำว่าพัดคลี่พูดว่า
2: เซนส์เซนส
0: ์ลองพูดดูโดยเริ่มด้วยสุมิมาเซงเชิญครับ
1: すみません。センスはありますか?
0: ต่อไปลองถามดูว่ามีเสื้อยืดนินจาไหมคำว่าเสื้อยืดพูดว่า
2: T シャツ
0: การจะบอกว่าเป็นเสื้อยืดนินจาใช้คำช่วยโนะและพูดว่าน
2: ินจาの T シャツนินจาの T シャツ
0: เชิญครับ
4: すみません。忍者の T シャツはありますか?
0: มาถึงสำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของพนักงานขายในบทสนทนาของเราพยายามจำให้ได้นะครับ
5: いらっしゃいませ
0: สำนวน
2: いらっしゃいませ
0: แปลว่ายินดีต้อนรับเป็นสำนวนประจำซึ่งเป็นคำพูดแรกสุดที่ทางร้านจะพูดกับลูกค้าที่เดินเข้าร้านค้าหรือร้านอาหารครับ
3: ลองฟังวิธีพูดหลายๆแบบดูนะคะ
6: いらっしゃいませ
7: いらっしゃいませ
8: いらっしゃいませ
0: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ

0: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
1: あ、忍者。
2: いらっしゃいませ。
1: すみません、お守りはありますか？
2: ちょっとここにはありませんね。
0: ダム、お守りはお寺にあるよ。
1: お寺ですか？
0: 行きましょう。
3: ミーヤーのトラベルガイド。
4: ต่อไปคือช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของมิย่าวันนี้เราจะแนะนำอาซากุสะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวครับซึ่งเป็นฉากของบทสนทนาในบทเรียนนี้ครับอาซากุสะอยู่ทางตะวันออกของกรุงโตเกียวครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนืองแน่นอยู่เสมอมีประตูคามินาริเป็นทางเข้าสู่วัดเซนโซจิที่ประตูมีโคมมหึมาสีแดงห้อยอยู่เห็นได้ชัดไม่มีทางพลาดแน่นอนครับมีถนนนากามิเซะทอดยาวต่อเนื่องจากตรงนั้นเข้าไป250เมตรสู่วิหารหลักเป็นถนนจับจ่ายซื้อของครับ
5: มีร้านค้ามากมายเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วครับที่สองฝั่งถนนมีของขายสารพันทั้งของที่ระลึกขนมและสิ่งอื่นๆอย่างเช่นข้าวเกรียบขนมนิงเกียวยากิซึ่งเป็นขนมแป้งปิ้งมีไส้ถั่วแดงบดแล้วก็จะได้เห็นทั้งเสื้อยืดพัดคลี่และตะเกียบด้วยนะครับ
5: โอ้โหแค่ฟังก็ตื่นเต้นแล้วนะคะ
4: ครับสุดถนนนากามิเซะมีวิหารหลักของวัดเซนโซจินอกจากนี้โตเกียวสกายทรีก็อยู่ในระยะที่เดินไปได้ด้วยนะครับนักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยว2ที่นี้ในวันเดียวครับก็หวังว่าท่านที่มาเที่ยวญี่ปุ่นจะมีโอกาสได้ไปเดินเที่ยวชมแถวนั้นบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงสนุกไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะประจำวันนี้นะครับ
5: แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ
6: ที่นี่ NHK World Japan